0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางหยุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีครับซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์กว้างกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรเบอร์นี้ครับ074812055กระผมยินดีครับ

ถุนายน2569ครับนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงของสยโสยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับงานเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงครับผ

กราบท่านผู้ฟังคณะกว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาหรือธรรมานทำการนะครับท่านผู้ฟังบางครั้งนะครับก็คิดถึงคนโน้นคนนี้อยู่มั่งเหมือนกันเลยครับท่านผู้ฟังนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องของความคิดถึงครับท่านผู้ฟังความคิดถึงนี่ครับท่านผู้ฟังมีพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนที่มีอานุภาพสามารถที่จะผลักดันครับท่านผู้ฟังให้คนเราเนี่ยกับลงมือทำใหญ่ดินด้านหรือว่าสร้างชั้นซึ่งดีๆกับนะเผื่อไปให้ถึงคนที่เราหลักหรือสถานที่ที่โอ้ยนะกับนะเพราะฉะนั้นความคิดถึงนี่ครับนะถึงถือว่ามีอำนาจและอิทธิพลต่อชีวิตเราในหลายมิติด้วยกันครับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันจบไปกับงานเพลงของสยสยฝันใจคนเดิมสายันสัญญากับงานเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงครับนะขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาก่อนหน้านี้ครับนะให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงวันนี้เริ่มกันใช่เล็กครับมาจากบ้านนำกระจายพิโยปากูลบ้านบางด้านครับนะบ้านบางด้านไม่ใช่บ้านนำกระจายครับนะเหลือใช่ที่ซ่องวันนี้พี่พรกับอยู่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองส่วนใต้ที่3วันนี้กับทุกอกทุกใจใครกับร่วงชำนาญกับนาทันผู้อาวุโสส่วนใต้ที่4วันนี้คุณน้องสาวกับอยู่หมู่บ้านธนดีบ้านนำกระจายกับนะใต้ที่5น้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใต้ที่6คุณพี่นุ่นกับอยู่ไม่ไกลอยู่ที่ไหนกับชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับส่วนใต้ที่7วันนี้เสียงใช้ๆกับนะอยู่ที่ในห้องเชื้อโอลิมปิกกับนะถ้าจำได้ไม่ผิดอยู่ไกลๆวัดดอนแย่นี่กับนะและสุดท้ายในช่วงนี้กับไส้ที่8มาจากเข้าหลุบจางกับนะส่วนตูนคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงนี่ก็ควังกันเป็นประจำสม่ำเสมอเลยทีเดียวครับนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้ให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่เชิญชอบมอบให้กับคนที่ตันรักครับนะครับอย่ารอกันช้าถ้ากันนานควังงานเพลงวันวานคงทุนทองใจครับนะจูบหมัดจำครับออเดือนต่ำดาวตกครับนะแนะนำมาจากพิโยปาคุณบันบางด้านงานเพลงที่ซ่องจูบหมัดจำซ่องงานเพลงครับนะมอ

0: ที่จะพัฒนาไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งนะหรือเป็นทางการมาขึ้นว่าการพนันกับท่านผู้ว่าใครกับการวางเงินมัดจำในการจองสิ่งของเผื่อไม่ให้คนอื่นมาแย่งไปกับท่านผู้ว่าแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันกับท่านผู้ว่าเรื่องของคนนะครับถึงแม้จะจูบมัดจำไว้แล้วก็ตามนะใจคนนี่ครับมันเป็นเปลงได้กับท่านผู้ว่านะครับขอบคุณมากๆกับนาพิโยปาคุณบ้านบางนานที่ให้เกียรติในนำงานเพลงกันนี่กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่าน
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: ระับท่านผู้ฟังก็เวลากันสักครู่มากันที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกกลุ่นทุกเยอะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้ปานเป็นไส้น้ำมันเครื่องปลอมต้องเปลี่ยนไส้กลองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะโทรศัพท์ครับชูนกช่องที่6ตรงแล้วก็6โทรไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือโซ่ให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ม้อยครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อ้ำอย่างยนต์รอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาซุ้นเก่าอกเก่าสง่า5363ตันผู้กวางโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับเวลา11กับอีก25นาทีครับท่านผู้กองนะท่านผู้กองยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกับผมวิทยาแช่งมานี่ครับนะตำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้กองได้รับฟังกันนะเอาเป็นว่าท่านผู้กองยืนจบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กันข้ามาได้ไม่เหล็กนี้ครับนะ0748100055ซ้ำย้ำอีกทีกับ0748100055ครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณผีกับผีไนกับคุณผีปอนอยู่ถนนราชุติดหนึ่งถอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะในนามานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญ

ก็ไปที่กับไม่จ่ายว่าใจดอครับนะพี่ป้อแนะนำช่วยจริงๆมอบความสุขให้กับทุกๆฐานความพร้อมเราเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังหัวใจดอหัวใจดอก็คืออกหักนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะในภาวะที่จิตใจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงกว่ากันพนันครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากความผิดหวังในความรักครับนะหรือว่าการถูกบอกเลิกทุกคนที่รักปฏิเสธหรือการสูญเสียคนรักไปกับท่านผู้ฟังทำไมรู้สึกเสียใจเฟ่งฟางและที่สำคัญนั้นก็คือจะปวดทั้งอารมณ์และหลังกายได้เลยทีเดียวครับนะจบไปกับการเพลงของสุรพลสบัดเจริญหัวใจดอกครับขอบคุณมากๆครับนะพี่ปอนถนนราชจิต1ถอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมาถึงล่วงจำนานทันผู้อาวุโสครับนะได้โตกันเข้ามาแล้วกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคุณน้องตาลทีมงานมอรัชพัฒน์สงขลาครับคุณน้องหน่อยตลาดตันไม่ใช่ตลาดตันอาทิตย์ยายไปอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วครับนะแล้วก็พี่ก้อนแถวพี่แก้วแถวครับน้องชายอำเภอสิงห์นครพร้อมตันผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาคิดจนตายถึบๆหน้าๆใหญ่ๆบอกว่าใช่ก้อยจากช่องลังได้ครับด้วยความยินดีไม่ขัดกองไม่ขัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องแม่นเนรมิตชวนชมมองความสุขให้กับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ถูกเจนิตกิดถึงเรากับนะกิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนต์ในบริการกับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรจวงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายกับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกเจนิตกิดถึงเรากิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์กับนะรุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากตัวใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคลาครับนะ081-3574-45โทรไปได้กับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุ24-55 ปีกับท่านผู้ฟังมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงกับนะที่คุณเฟิร์นและคุณลีนครับท่านผู้ฟังนี่ก็ดีเจเทนเดนทะโตกับนะได้หมอบไม้ให้ประชาสัมพันธ์นะดีเจเทนเดนทะโตนี่ก็เป็นนักจัดรายการชื่อดังนะของจังหวัดสงขลาว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังรายการสบายสบายชะตายลูกถุงเวลา15:00 น.ถึง 17:00 น.กับท่านผู้ฟังนะก็เปิดฟังกันได้ตั้งสถานีวิทยุ VR Radio 88.75 MHz ครับนะเวลา15:00 น.ถึง17:00 น.ครับนะรายการสบายสบายชะตายลูกทุ่งเป็นที่รู้จักกันดีตาเอ๋ยตึ้งเฉยนี่กับดีเจเต้นเดนสโตครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารอกันจ้าจักกันนานครับนะมาถึงคุณน้องสาวกับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายครับวันนี้ให้เกียรติในนามงานเพลงของธนาพาโชคครับนะแม่รอกันจ้าจักกันนานฟังงานเพลงธนาพาโชคกับงานเพลงเจ้าบ่าวในข้าวเรือ

พาโชครับเจ้าเบาในเข้าหรือเจ้าเบานอกบัญชีครับท่านผู้กว้างก่อนหน้านี้ครับนานเจ้าเบาในเข้าหรือครับท่านผู้กว้างก็พูดไปแล้วนี่ครับท่านผู้กว้างเรื่องก้องเข้าหรือนี่ครับนั่นก็คือข้อมูลเข้าสร้างหรือเรื่องราวที่ทุกเหล่าและส่งต่อปากต่อปากครับท่านผู้กว้างโดยที่ข้อมูลนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงหรือไม่จริงนะและไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดรับรองเรื่องราวเล่านี้ครับนะอาจเกิดขึ้นโดยที่มีบุญท่านมาจากความจริงเพียงบางช่วงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมดก็ได้ครับนะนี่เรื่องก้องเข้าหรือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี่ครับนะเรื่องก้องโลกโซเชียลครับนะตรงต่อกันมากมายเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบไปในจัดแต่ก่อนจะแชร์ต่อมิเช่นนั้นครับท่านผู้กังนะอาจจะผิดพ.ร.บ.คอมก็ได้ครับท่านผู้กังขอบคุณมากมากครับนะคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนารีที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชมเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นานครวันนี้แนะนำงานเพลงครับนะกำจับกำจาบอกว่าหมอไปกับเบาผู้ปอจมลมรู้เกียรติว่าคำร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสพร้อมทั้งท่านผู้กวางที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งไม่กัดก้องไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องทงใจสว่างวงครับรักเศร้ารู้

กับน้าน้องใจซิงานาคนให้เคยแนะนำกันเข้ามารักเศร้าลูกซ้องงอความสุขในกับทุกๆตันได้กว้างกันครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ตันผู้กว้างได้กว้างกันต่อมาถึงคุณผีนุ่นครับอยู่ที่ชุมชนช่องวังในเขตเทศบาลนครสงขลานะและกำชับกำจ้าบอกว่ามอบให้กับอามยางยนต์ลอแม็กสงขลาในจังเวครับในจังกลึงครับอยู่ตะนนราชอุทิศ1ซอย14นี่ก็อยู่ตะนนไทรอามอยู่ตะนนซอย9ครับนะอยู่ตะนนไทรบุรีซอย9ครับนะโดยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจกับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องชัดชัยมงคลทองครับนุ่มตายเศร้าอีสานครับแล้วก็ต่อกันโดยงานเพลงก้องชัยมังสิพอแก่แม่

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับพ่อแก่แม่

ข่าวกับทางงานเพลงของใจเมืองสิงห์มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับนะไอเกตแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันอีกสักครู่กลับมากันที่โอโซไม้กาจวิทย์บ้านบางดานครับทีนี้ให้บริการกลับนะซ่อมรถยนต์ถูกหลุนถูกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเป็นไร่ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้วางใจบริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับโซนออกซ่องที่6ตองาก็6โทรไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานครับนะสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลายฟรีก็ไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายกับนาทีอ้ำยางยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนนช่ำทิพย์แมตต์ตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับจูนเก่าอกเก่าซ่องห้าห้าซ่าบกซ่ำตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าความรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะเวลา 12 นาฬิกากับอีก 5 นาทีครับขอบคุณท่านผู้กังมากๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกาพมวิทยาแจ้งมานี่จำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้กังจืนชอบเพลงน้อยเพื่อที่จะมอบให้กับใครตัวละทรัพย์กันเข้ามาได้ไม่เหล็กดีกับ074-81-055ซ้ำย้ำอีกทีกับนะ074-81-055ขอบคุณมากๆครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กว้างกันโตครับนะอย่าให้รอกันจ่าถ้ากันนานมาถึงงองเชือโอลิมปิกครับนะวันนี้ไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆฟังกันเลยครับนะงานเพลงลูกเศร้าผู้กันครับ

กราบท่านผู้ฟังว่านว่านานเพลงก้องมนชิดคำจอยกับนาพยอมบรรณามอความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณมากๆครับนาจากห้องเสื้อโอลิมปิกกับนาไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณพี่เพ็ญส่วนตูนและคุณพี่นงครับนะกวางพร้อมๆกันเลยทีเดียวกลับนะกวางกันเป็นประจำสม่ำเสมอขอบคุณขอบคุณมากๆครับพี่เพ็ญวันนี้ให้กินแนะนำงานเพลงร่องแรมใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับ

0: ลายความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับพี่เกียวไม่เป็นมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่เป็นคนคุณพี่นงครับนะอยู่ที่ส้วนตูนตำบลเขารูปช่างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับต้องขอไปท่านผู้ฟังที่ได้โตกันเข้ามาครับนะก็เวลากันสักครู่ครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงแล้วคอยโตกันเข้ามาไม่ขอไปจริงๆครับนะครับมากันที่เรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการกับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายกับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์หรือว่าก้องรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากคลองใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้า081357ช่องที่5ครับนะตัวไปได้สำหรับเปลืองก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะมากันที่บริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับทีนี้รับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุตั้งแต่24ถึง55ปีครับมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่าท่านผู้กวางมีบุตรหลานที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342ครับนะและ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงครับที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจเต้นเดนทะโตครับนะประชานันมาให้ประชาสัมพันธ์ครับนะดีเจเต้นเซนสโตนี่ครับนะเป็นนักจัดรายการชื่อดังครับนะรายการสบายสบายจะตายลูกถุงครับเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านผู้กวางเปิดเกลืองรับฟังกันได้ทางท่านีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ครับนะกวางกันได้ครับสบายสบายจะตายลูกถุงนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้ฟังกันต่ออย่ารอกันช้าหน้ากันนานครับนะมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครคิดเส้นตายตึบๆหน้าๆใหญ่ๆกับหมอไปกับคนเทเลนและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาความกันเสียเลยดีกว่าครับนะงานเพลงของเส้นสุรีรุ่งโรจน์รักเศร้าเสื้อลาย

0: ่วงเวลาแห่งความทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่าบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆกลับนานุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำอันเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะจบไปกับ

งานเพลงก้องแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับนะอู่เช่าไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเล็กช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการครับนะให้คำปรึกษารื้อกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายครับนะที่อู่เช่าไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับศูนย์ออกซ่องซี่ฮาฮกตัวงาแล้วก็ฮกครับตัวไปได้กับนาทีอูช่องไม้กาเจวิตบ้านบากดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ซงกราที่นี้จำได้กับตันพระกวังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเซนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพระกวังปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเอื้อนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ำยางยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโคกรูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับศูนย์เก่าอกเก่าช่อง5 5 3 6 3ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับตันผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันชาถ้ากันนานคุณพี่ปอนครับนะห่างง่ายกันไปหลายวันนะบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีครับนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับนะเอาเป็นว่าก็ให้ไว้ๆก็แล้วกันนะพี่ปอนนะโดยความม่วงใจจากรายการเพลินใจไปกับวิทยาวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันก็มากครับนะพงเป็ดฟันผู้ต้นพี่ยังไม่พอแล้วก็ต่อกันด้วยสัญญาส่องคองานเพลงข้องเตือนใจบุญพระรักษาครับนะอีกส่วนงานเพลงมอง

ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ท่านผู้ฟังท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่าคนนางนิงนี่กับท่านผู้ฟังก็ทุกข์นินทาคนพูดมากก็ทุกข์นินทาคนพูดพอประมาณก็ทุกข์นินทาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทุกข์นินทาไม่มีในโลกนี้กับท่านผู้ฟังอ่านเพลงก้องน้องพึ่งบึงซ้ำเอาอ่านเพลงก้องป๊อปปี้ปัจจัยหลักครับนะต้องหักให้สุดใจยังไม่จบเรื่องเพลงเวลาเรื่องไม่กี่นาทีกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจน้องนึ่งครับนะขอบคุณคุณต้นไม้คณาทองท่านผู้อำนวยการท่านี้และสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็เอาไปครับนะเวลาก็มัดก็มัดเกือบมัดเวลาครับจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ท่านผู้ฟังทุกกันโชคดีแล้วก็มีความสุขกระผมวิทยา

0: วันนี้คุณเพลินจะไปแสดงดนตรีที่ไหนครับ
1: วันนี้ว่างครับพรุ่งนี้ถึงจะไปครับ
0: แล้วพรุ่งนี้แสดงที่ไหนล่ะครับ
1: พรุ่งนี้วัดไม่แน่นอนฮะ
0: เอ๊ะไม่แน่นอนแล้วจะไปถูกเลยครับ
1: ถูกสิก็เขาทำแผนที่ให้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
0: แผนที่ก็แผนที่เถอะคุณจะไปยังไงในเมื่อวัดไม่แน่นอน
1: อ้าวก็วัดที่ผมจะไปชื่อวัดไม่แน่นอนอำเภอวัฒนาจังหวัดน่านทำไมจะไปไม่ถูกล่ะพูดไม่เข้าใจเดี๋ยวทุบกระโหลก

0: ผมว่าคุณกลัวแพ้เขามากกว่ามั้ง
1: ไม่หรอกผมเป็นคนมีใจอยุติธรรมเอ้ยยุติธรรมที่สุดที่สงสารคนเสมอเลยครับก็เลยเปิดทางให้คนอื่นเขาอ่ะ
0: ผมฟังเพลงคุณแล้วไม่เห็นมีเพลงอะไรที่จะส่งเข้าประกวดได้เลย
1: ปะโถคนที่ไม่มีบุญสูงจริงๆแล้วไม่มีโอกาสฟังเพลงพวกหรอกครับ
0: อ๋อหน้าเลื่อมใสถ้าจะส่งเข้าประกวดเนี่ยจะส่งเข้าประกวดสถานีไหนล่ะครับสสสหรือว่าทททครับ
1: ถ้าผมจะส่งก็สถานีสยทครับ
0: สยทนี่มันแปลว่าเสียงยามเที่ยงแห่งประเทศไทยเลยครับ
1: ใครบอกเสียงยามเที่ยงแห่งประเทศไทยฮะ
0: งั้นเสียงอะไรล่ะครับ
1: สยทก็เสียงจากยมทูตสิแปลไม่ถูกเรื่องอยากแปลเดี๋ยวทุบ

ให้โชคให้มั่งให้มีให้มานนี่ก็เป็นคำอีสานกันครับเมื่อก่อนนี่ฟังใหม่ๆนึกว่าเป็นคำหยาบนะครับคำว่ามานปรากฏว่ามันตรงกันข้ามนี่กลายเป็นการให้กำลังใจให้ดีต่อกันนะครับก็เป็นเพลงไผ่พงศธรลูกศิษย์ของครูสลาคุณาวุฒินะครับในสังกัดค่ายแกรมมี่ตามที่คุณขอมานั่นก็คือคนบ้านเดียวกันก็เป็นเพลงที่สองที่คุณฟังนะครับตำรวจตระเวนชายแดนส่งเพลงเข้ามาเหมือนกับทางด้านของนักร้องศิษย์ของครูสลาเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเพลงแรกในรายการนี้ตายอรไทยกินข้าวหรือยังนั่นก็เป็น 30-40 ปีได้หรือยังเนี่ยนะ2140นะฮะเรียกว่าเพลงของตายไทยโด่งดังกันมาก40กลางๆประมาณนั้นนะครับเรายังใช้บัตรเติมเงินกันอยู่นะเรียกว่าต้องโคดกันก่อนถึงจะมีหมายเลขนะครับเนี่ยบางท่านก็ยังไม่ได้สร้างโทรศัพท์สมัยนั้นโทรศัพท์ราคาแพงมากนะครับก็เรียกว่ามาย้อนยุคลุกคล้าวกันไปกับผู้นานเพลงของศิษย์ครูสลาคุณาวุฒิกันนะฮะสำหรับตายอรไทยและก็เขาคือไผ่พงศธรนักร้องจากอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับก็เป็นนักสู้ชีวิตนะในวัยเด็กนี่ก็จะต้องออกมาหางานทำนะเพราะว่าครอบครัวนั้นค่อนข้างที่จะยากจนนะครับต่อสู้ชีวิตกันมาตลอดประสบความสำเร็จนะครับก็เรียกว่าเป็นพลังใจคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เริ่มต้นมาก็ไปเรื่อยๆเรียงกันอย่างนี้แหละกันไปจนถึง2ชั่วโมงคือวงที่2ก็โน่นแล้วครับ1ทุ่มนะแดดร่มลมตกกันไปถึงย่ำค่ำราตรียังเยาว์เราก็ยังอยู่กันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันพร้อมกับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้วสิงหานครนะครับและก็ยังมีทางด้านของใกล้จะถึงวันที่24-25แล้วนะครับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับก็มีรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวจะมาว่ากันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมา4-5สายกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง0843002556 0943563991นะครับคุณสอสมิงไพรฟังกันไปนะครับสอสมิงไพรใสสมิงพลอฟังกันอยู่ที่ทางด้านของที่นู่นแหละครับบ่อยางสงขลาขอเพลงมา2เพลงนะครับก็ล้ำลึกถึงสังดอกสะเดานี่เป็นลูกศิษย์ของเด๋อดอกสะเดาก็ว่าได้ช่วงสุดท้ายชีวิตนี่ก็ไปทำไร่ให้เด๋อดอกสะเดาซึ่งก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์กันอยู่นะครับแต่สังดอกสะเดาก็ไปซะก่อนแล้วสำหรับเพลงที่คุณขอมามีกัน2ผู้นานเพลงนะครับนะก็คือคันหัวกับเมียนำสไตล์นะครับสอสมิงไพรว่ากันไปทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันนะครับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิญญาณ

ก็สาใจคุณซอสมิงไพรเขาละนะครับสิ่งก็ขอเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสำหรับสังดอกสะเดานักแสดงตลกชาวอีสานรู้สึกจะเป็นศรีสะเกษนะครับคุณจำกันได้ดีเอกลักษณ์ของเขาก็คือผมทรงอินเดียแดงเผ่าโมฮอคเขาเคยรุ่งเรืองโด่งดังกันสมัยที่มีงานชุกชุมอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับวิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่นั่นแหละคือที่ได้บ่อเงินบ่อทองของนักแสดงตลกยุคนั้นนะก็ฟังผ่านกันไปตามคำขอกันนะครับสำหรับเรื่องราวของสังดอกสะเดาจังหวัดศรีสะเกษเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาชลบุรีที่รักกลับเฉิดกลับชลบุรีเถิดพี่ฝากคำขอโทษหนีรักแล้วก็สังทองสีใสเป็นรอบเหมาของบ้านปลายนาอีก4เพลงรอฟังกันอยู่ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทบางด่านสงขลานะครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านในช่วงเย็นย่ำยามสุตยานะครับการจราจรแออัดคับคั่งต้องใช้สตินะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สหลักความปลอดภัยเอาไว้ก่อนด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องรถยนต์นะครับระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยค่ะสวิตโดยเฉพาะช่วงล่างซ่อมได้สบายมากนะครับก็

0: 0818-315-4245แล้วก็มาที่ชาเล่นั่นก็คือเปิดบริการแล้วนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทบริการกันอยู่ที่สิงหนครนะครับรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมองมาลองแหลกันนะครับหมู่5สทิงหม้อบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดพักผ่อนสดชื่นเต็มอิ่มเพื่อชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือเตรียมเดินทางต่อไปก็ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานร่วมญาติที่อำเภอสิงห์นครเชิญมาพักค้างคืนบริการกันที่สุธาชาเล่รีสอร์ทราคาเป็นมิตรนะครับจาก4แยกศาลาพร้อมหมู่5สทิงหม้อสิงห์นครก็มาทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรนะครับจาก4แยกพร้อมสบายๆเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำนะครับเฟอร์นิชในห้องจะค้างแรมหรือชั่วคราวบริการเป็นกันเองนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทตลอด24ชั่วโมงนะครับเห็นแต่ไกลด้วยวิวธรรมชาติต้นตาลตะโหนดนกร้องสายลมดังนี้ความเป็นส่วนตัวสูงครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองห้องพักนะครับ0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครเอาละขอบคุณไปยังผู้ที่จะเตรียมพร้อมเข้าอบรมนะครับกับโครงการดีๆที่ทางหน่วยงานของรัฐจัดกันให้ก็คือโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับ24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์สมัครออนไลน์กันได้นะ OTOD3 24-25มิถุนายนจะถึงนี้นะครับกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งทุนนะฮะเอกสารที่การรับสมัครก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมของกลุ่มหนังสือจดทะเบียนของกลุ่มภาพสถานประกอบการของกลุ่มนะครับร้านศูนย์ซ่อมต่างๆเข้ามาอบรมและก็จะเป็นโครงการกลุ่มชุมชนหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชุมชนรวมกลุ่มก็ได้ครับที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์24-25มิถุนายนนี้นั่นก็คือทางด้านของ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอทอด3

0: ก็เป็นเพลงเอกของนักร้องอาวุโสที่จากกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับสำหรับดวงรักแสงอุทัยในเพลงหนีรักโด่งดังในขณะที่อยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์เป็นวงดนตรีลูกทุ่งวงใหญ่ในยุคก่อนนะครับเพลงน้ำตาน้องเต็มนี่ก็พอคนรู้จักกันบ้างนะครับในบั้นปลายชีวิตนี่ก็ต้องทนทุกข์อยู่กับความยากจนหน่อยนะครับเพราะว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเสียชีวิตกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เป็นรวมวัย73ปีของดวงรัตน์แสงอุทัยที่เป็นนักร้องโด่งดังมากับน้ำตานองติ๋มรักดอกจึงหยอกเย้าโดยเฉพาะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเพลงนี้ก็คือหนีรักเป็นเพลงดังสร้างชื่อกับดวงรัตน์แสงอุทัยขอบคุณไปยังการก่อย้อนนะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปนะขอเพลงเข้ามาอีก3สายนะครับสำหรับซอย14ลาดอยู่ทิศ1บ่อยางสงขลาก่อนนั้นก็คุณสนควรดินพัทลุงปากพยูนและหมู่3สถิงหม้อนะครับรอบเหมาของไวยพจน์เพชรสุพรรณตรงนี้ก็มาฟังกันกับบ้านปลายนารอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดันสงขลารุ่งเรืองอลยนโรงไม้พนาพันธ์และทางด้านของโรงไม้พนาพันธ์เยื่องไข่รามกำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743143 57ครับและขอบคุณไปยังทางด้านของรีสอร์ทอยู่ที่สิงหานครนะครับสุทธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องหมู่5สถิงหม้อนะครับมาลองใช้บริการสุทธาชาเล่รีสอร์ทกันนะครับอยู่กันใกล้ๆกับแยกพร้อมนั่นเองนะครับสำหรับวิวธรรมชาติสวยงามมากทีเดียวนะครับสถานที่พักผ่อนบรรยากาศเงียบสงบห้องพักสะอาดนะครับมาชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่สำหรับคนที่จะเดินทางต่อหรือจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมญาติต้องการที่จะหาที่พักค้างคืนแนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับก็ประมาณ300เมตรก็เห็นแต่ไกลกับตัวอาคารสีเขียวสบายตานะครับพร้อมทั้งให้ความเป็นส่วนตัวสูงเพิ่มเลยความสะดวกกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพัก0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สถิงหม้อสิงหนครสงขลาและก็อย่าลืมครับโอทอด3สงขลา
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอทอด3

โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีฟ้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

0: เวลา23นาฬิกานะครับเสียงปืนลั่นปังขึ้นมานะมีคนเจ็บไม่มีคนตายสังทองก็ถูกรวบนะครับเขาก็ปฏิเสธทุกข้อหาแต่ในที่สุดก็ศาลก็สั่งตัดสินจำคุกกี่ปีนะเขาอยู่ในเรือนจำนี่4ปีกว่านะครับทำความดีได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมพบกับทางด้านวีระมุสิกพงษ์กันด้วยเขียนหนังสืออยู่ในหนังสือคนติดคุกของวีระนั่นแหละสำหรับในเหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะพาวงดนตรีสังทองไปแสดงให้กับคนร้อยเอ็ดฟังอำเภอไหนก็ต้องค้นหากันก่อนนะครับแต่ตรงนี้นั้นสังทองมาช้ามาสายเป็นที่กระวนกระวายของแฟนเพลงแล้วก็มีกลุ่มคนเมาไม้กันอยู่หน้าเวทีนะครับสังทองปรากฏตัวก็มาขอโทษขอโพยแฟนเพลงนะฮะสมัยก่อนนี่การเดินทางก็ไม่อาจจะสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ปลูดปลาดสมัยก่อนก็มาสายกันเป็นประจำอะนะก็เรียกว่าที่จังหวัดพัทลุงนี่ไม่ว่าจะเป็นชายเมืองสิงห์สุรพลสังทองสีใสนี่สังทองสีใสก็ไปตบเด็กพัทลุงคว่ำไปแล้วนะครับพอเขาเอาเรื่องนะเพราะว่าไปหยอกล้อเทพบุตรหน้าผีเข้านี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถึงตายกันทีเดียวนะก็เรียกว่าอยู่ในเรือนจำก็เพลงรักข้ามกำแพงนะเป็นเพลงเอกเพลงดังในอดีตที่สังทองสีใสเขียนขึ้นนะครับตรงนี้ก็เพลงที่คุณขอมาเราก็มาเล่าประวัติให้ฟังกันคร่าวๆนะครับสังทองแถลงการนะก็ฟังผ่านกันไปเดี๋ยวก็ต้องพักสักครู่ครับกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำกันต่อได้เวลา6โมงเย็นกันแล้วสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณข
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

สาวปากใต้ของคุณแม่พองศรีวรศิลปินแห่งชาตินะครับราชินีเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยก็ฟังผ่านกันไปในชั่วโมงที่เริ่มต้นมานี่ก็เป็นสองเพลงดังในอดีตที่คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์ขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 วันศุกร์อีกแล้วครับท่านนะศุกร์กายศุกร์ใจศุกร์กายศุกร์ใจที่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งไทยก็ว่ากันไปกับเพลงที่คุณสนควรดินส่งเข้ามาเป็นเพลงแรกนั่นก็คือเพลงของพรชัยสร้อยเพชรนะครับแสบหัวใจนะก็เป็นเพลงที่พรชัยสร้อยเพชรร้องคู่กับสมัยอ่อนวงทำดนตรีนะโดยใช้แคนนะครับคุณแคนแดนสยามแล้วก็ยังมีอาจารย์การการุณวงนะดำแดนสุพรรณนี่ก็ตั้งวงด้วยกันสำหรับเพลงในยุคแรกๆหลังสุรพลเสียชีวิตก็คือพรชัยสร้อยเพชรที่คุณสนควรดินขอเข้ามาฟังผ่านกันไปพร้อมทั้งชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะปัจจุบันก็นั่งรถเข็นสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่ออกงานออกกันได้นะครับสำหรับอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองสาวเมืองสิงห์และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สาวปากใต้นะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามาและก็รอฟังพุ่มพวงดวงจันทร์สาวนาสั่งแฟนจากนั้นก็ไวโพธิ์เพชรสุพรรณจากหมู่3สตริงหม้อรอบเหมาเข้ามา3เพลงและก็อีก4เพลงรอกันอยู่สำหรับน้องริมคลองสำโรงนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรู้สึกว่าจะเต็มบรรจุเต็มแม็กเต็มเพลงกับรายการแล้วล่ะสำหรับในชั่วโมงที่2เนี่ยที่คุณจองเข้ามาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสุวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์กระลามขแมงสงขลานะครับพร้อมทั้งสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องหมู่5สทิงหม้อสิงห์นครสงขลานะครับและก็โครงการของทางรัฐบาลนะครับก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าในการอบรม1ตำบล1ดิจิทัลนะครับ24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเพลงเก่าเราชอบเดินทางกันต่อครับกับพุ่มพวงดวงจันทร์สาวนาสั่งแฟนซึ่งก็เป็นเพลงที่อาจารย์ลบบุรีรัตน์เป็นผู้เขียนขึ้นในยุคที่พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพิ่งพังงาดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นอื้อหือหล่อจังนัดพบในอำเภอกระแสเข้ามาดาวเรืองดาวโรยนี่ก็เป็นเพลงชาคล้ายๆกับสาวนาสั่งแฟนเพลงมันขอให้รวยในยุคนั้นก็โด่งดัง2124-25เป็นยุคของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีพึ่งนะครับมาฟังเพลงที่ครูลบบริรัตน์วิเชียรคำเจริญศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์สาวนาสั่งแฟนในเพลงนี้บรรยากาศคล้ายๆกับแก้วรอพี่ของไวโพธิ์เพชรสุพรรณในขณะที่น้ำพึ่งเมืองสุพรรณอยู่กับวงดุริยางค์ของพ่อไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะครับแต่ก็มาโด่งดังเป็นพลุกับเพลงนี้สาวนาสั่งแฟนของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับจากซอย14ลาดุจที่1บ่อยางสงขลาส่งคำเพลง

ชีวิตคนเร่หนังนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังขายาหนังกลางแปลงในยุคก่อนนั้นก็สมบุกสมบันกันนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทฐานไฟฉายตรากบตราห้าแพะอ่างขายาบีเอ็นหัวบริษัทขายยาสตรีเป็นภาคตราพญานาคมาพร้อมกับนักภาคทุกไปพบกับหัวไร่ปลายนานะครับไม่ว่าจะลุยก็ไปถึงบ้านไหนดงไหนสมัยก่อนก็จะได้พบกับหนังขายยานั่นแหละนะเขาก็พาชีวิตหนังเล่คนเล่หนังนี่บอกว่าอวยพรไปสุพรรณมาครับร้องกันให้ฟังสนามที่ฉายสมัยก่อนที่บ่อยางสงขลาก็คงจะเป็นสนามหลังสถานีรถไฟส่วนเท่าแก่ยกสั้นวชิราทะเลหลวงนี่ก็ต้องซอยอะไรซอย9ใช่ไหมมันหมู่บ้านวัฒนานะฮะมายุคต่อมาก็เป็นภาพยนตร์ไม่ต้องขายละกั้นผ้าเก็บสตังสองเรื่องควบสามเรื่องควบของโชคบันดาลภาพยนตร์นะครับนะจิตโชคบันดาลนี่เสียชีวิตกันไปแล้วจิตเกษมภาพยนตร์นี่ก็เป็นที่ลือชื่อของคนปากใต้บ้านเรากันนะครับเพราะว่าหนังเล่นี่ก็มีกันทุกรสชาติหนังไทยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณที่บอกชีวิตคนเร่หนังตามคำขอของหลวงกล่อมหมู่สามสถิงหม้อสิงห์นครสงขลาขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 แล้วก็ต้องไปไวๆนะครับเพราะยังอีก8

0: ลงรอฟังกันอยู่ทันไม่ทันเดี๋ยวก็ต้องมารู้กันสำหรับน้องริมคลองและก็หัวเขาสงขลานะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บาดาลสงขลาฮันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดไว้วางใจอู่สมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาซ่อมได้สบายมาก0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีนะครับสำหรับสินค้าของรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นมีกันในด้านของอะไหล่รถยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245กับทางด้านของสุธาชาเลรีสอร์ทเปิดบริการแล้วนะครับอยู่กันที่หมู่หาดสติงหม้อสิงห์นครสงขลานะครับสุธาชาเลรีสอร์ทบรรยากาศเงียบสงบสบายสบายการพักผ่อนห้องพักสะอาดเต็มอิ่มเพื่อชาติพลังสำหรับท่านที่ต้องการที่จะมาพักผ่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าหรือเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางกลางแรมมิกิตุระมาพักกลางคืนบริเวณสิงหนครขอแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาวจากสี่แยกศาลาพร้อมหมู่ห้าสติงหม้อสิงหนครสงขลาไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรจากสี่แยกนะครับมีเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็บริการเป็นเองครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอาคารสีเขียวสบายตาวิวธรรมชาติต้นตาลตะโนดพร้อมครับกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702และก็คุณไปยังทางด้านของโครงการที่รัฐบาลได้จัดขึ้นนั่นก็คือ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า24-25มิถุนายนนี้ครับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุนแน่นอนครับสมัครได้ที่ LINE OTOD3ก็มาฟังสปอร์ตกันเล็กน้อยครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3

0: เป็นเพลงในภาพยนตร์ไทยเรื่องทุ่งเศรษฐีนะครับย้อนยุคกันไป2514เพลงขนมจีนน้ำยาเพลงนี้อาจารย์ไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์อยู่ในภาพยนตร์เรื่องทุ่งเศรษฐีซึ่งแสดงโดยคันชิตเพชรลาเหมือนในเพลงที่บอกกันนะครับเป็นภาพยนตร์แนวรักกุ๊กกิ๊กเพลงบู๊หนังบู๊ด้วยนะครับยังจะมีดวงใจฮาไทยการหรือว่าจะเป็นนักแสดงอีกมากมายทีเดียวนะฮะเรียกว่าเป็นยุค2514ยุคเพลงในหนังไทยเป็นยุคทองของครูไพบูลย์บรมกวีคีตลุกทุ่งไทยและลูกศิษย์ก็คือทางด้านของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ศิลปินแห่งชาตินั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็แตกคอกับรุ่งเพชรครูก็มาแต่งเพลงให้สอนคีรีศรีประจวบประสบความสำเร็จและหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จต่อมาจากมนต์รักลูกทุ่งนั่นเองนะครับก็ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับยังติดค้างที่รักคล้องเพลินกันอยู่อีกหนึ่งเพลงนะครับและก็คุณฟังรอฟังเพลงกันอยู่จากบ้านตำบลหัวเขานะครับบ้านบ่อเตยนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสุวิทย์มนันสงขลารุ่งเรืองอะไรยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกระแมงสงขลาครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับกับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายครับโรงไม้พนาพันไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับกับทางด้านรีสอร์ทเปิดไม้เอ็มองครับหมู่5สตริงมอนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆกับ 3-4 แยกศาลาพร้อมอาคารสีเขียวสบายตาวิวธรรมชาติต้นตาลโถนดนกร้องสายลมให้ความเป็นส่วนตัวกาแฟฟรีทุกห้องพักพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานที่สุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ในตัวเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำนะครับพร้อมทั้งบริการสำหรับผู้ที่เดินทางจะพักแรมหรือว่าต้องการพักผ่อนห้องพักสะอาดและก็มีบรรยากาศดีนะครับราคาก็ไม่แพงครับจากสี่แยกศาลาพร้อมหมู่ห้าสตริงมอสิงห์นครไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่ห้าสตริงมอสิงห์นครสงขลานั่นเองนะครับก็มาฟังสปอร์ตของโอทอน
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอนซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ LINE @ otot3

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357